0: บ่แม่ต้องไปหักแป้งก้างจุบานใกล้หย่องตีสายดินมาคุยเรื่องหน่อยหนึ่งปอมนำอันเดินถวายอีเป็นเจ้าต่อก้างปีน้องนำเหลือกบิดฟองเปลี่ยนตัวโชว์อิ่มเตยยังเห็นใกล้จะเหอคัดซอยเหอชูอันหูใดแมนไปแม่งเฮินปีน้องเอียนเจ้อตั้งก้มตากจึกเจ้าสายดินก็เติมได้ย่ำนี่ตั้งแต่บานฝ้าหลอมมาดูในฟองตามเหิบเห็นหมื่นเฮินนำจูเตือมีฝ่าฟันก่อนนี้ละเจอฝ่าให้ละหูมีอันหายเป็นออกเติงบานส่งบ่าอายจังฝ่ายไปตีนเฮิน3กิโลเมตรตั้งป่าเกือหืนโดนบ่าหันเจ้านี่ต่อกีเจ้าเอ็ดเนื้อเด่นถวายจูเจ้าหูอิบใดเกยกับที่หอดการโบเบนฟององส่งบ่าอายเติงบานฝ้าหลอมจูนเจียน
1: บ
0: ่ดูวินฟองโดนตามเหิบมีหอมถือแม่นว่าเฮินหูเมื่อตุยฟามคล้ายหมาควีเรก่อนนี้สิไปหอโดนคือว่าเจ้านี่มีหมาควีเรนี่สิว่าก่อง่ายแม่นก็เอ๊ะใกล้อยู่อันยังคองเฮิบปีน้องเอ๊ะเซนมาจะยามไปมาเจ้าว่ามาโดนวินฟองตามเหิบเกิด3กิโลเมตรสิก็แล้วเหล่เหงมีหมาควีเรสิปีน้องเอ๊ะไกลใดจูอัน